มาตั้งความมั่นใจไปเลยคุณแม่ละคุณอะไรมากนะทำไปวิราชสุขศิพยันชูรีจ้าไปที่คอมพิวเตอร์กินด้านดูเคยต่อไปจะตอนยาวดูเช่นเฮ้ยแม่มาเนี่ยคนนี้คุณความมั่นใจคุณน้ำหมดแล้วต้องไม่หมดคอมพิวเตอร์บิ๊กรีกอร์เนย์สิกาวเนย์อันนี้มาร์มัตกอร์เนย์เนปาลเคย์นัมเบอร์วันฮารูและซาตูร์เอ็ดดูเคชั่นเซ็นเตอร์ฮอนี่เอาซีพีเอ็นมาตั้งคอมพิวเตอร์ปาวนุกับซาเต้คอมพิวเตอร์สิกาวเนย์รู้เคยคุณต้องบิ๊กรีฮาเลมากอร์มาบิ๊กรีกอร์เมย์แบงก์เมย์ฮาวิสคูลอาพีสดุนสุกเคยแสงสัสตามาบิ๊กรีเอ้ยอายรับบ้านเอาเนี่ยสุบิดาพินชาจูซี่English language कक्षा को भी व्यवस्था चाहिए computer laptop printer photocopy machine intercom system inverter solar system अब inverter को battery पानी पाइन चाह सीसी कैमरा और घर पर तो internet पानी पर जोड़ी चाह था हम अपने आगे ताके अब ताल नो बेताल महिलर फिर दुका पायेला नहीं झूसी अब ये phone number सुनने एकाश पांच पैंतालीस सात आठ सात आठ नौ बे चार बीस पैंतीस पांच से एकतालीस अब होयो अब good very good very good

มาตั้งความมั่นใจไปเลยคุณไม่รักคุณอะไรหมดนะทำไปเรียกชุกชีพยันชูร์จ้าไปตีคอมพิวเตอร์กินด้านดูแค่ตัวไปจะตายเอาดูสิเฮ้ยยังมาในงงงคุณทำไม่รักคุณน้ำหมดแล้วทำไมวะคอมพิวเตอร์บิ๊กกี้กอร์เลยสิเก้าเลยอันนี้มาร์มัดกอร์เลยเนปาลเคย number one haru and satur education center โอนี่เอาชีพยันมาตั้งคอมพิวเตอร์ป่าวนุก้าสัตย์คอมพิวเตอร์สิเก้าเลยรู้แค่ก็ต้องบิ๊กกี้ฮาเลมากอร์มาบิ๊กกอร์มาอีเบงไปเอาไปสกูลอาพีสดุนสุกัยแสงสตามาบิ๊กโยเฮ้ยอะไรนะพ่อบ้านเอาเนี่ยสุบิดาเป็นชาวจูซี่ English language กักชาคุบินเบียบัสตาชาวยคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปพิมพ์ท็อปโฟโต้คอปี้มิชชีนอินเตอร์คอมซิสต์มอินวอร์ตอร์โซลาร์ซิสต์มเอาอินวอร์ตอร์ก็แบตเตอรี่ไปนี่พายชาซีซีแคมาร์ร์บอร์ฟอร์ดอินเทอร์เน็ตไปนี่ไปจูดินชาทาวอามาเมื่อไงอันเองตากันเอาตาลโนเบตาลมาฮีเดอร์เพื่อดูค่าไฟเอลันจูซี่เอาเย่โฟนนัมเบอร์ศูนย์เอ็กซ์ 5547887 อันท่านเอาไป 4254541 เอาบุ๊ดเบรี่บุ๊ดเบรี่บุ๊ด